ันบ่มันเอิ้นติงบ่มันไอบ่ทุกสุขสุขรู้จำมันบุญีดาวนบ่มันอัปปะติโกบลงบุมันมันเอโกจอมกาลาอัปปะติโกบัวบุมันมันเอโกบานิกุนไตอัปปะติโกบัวบุมันมันเอโกบานิกตาโยเสไอเสลุญญาดาบุมันปติโกบัวบุมันมันเอโกบานิกตาโยเสกบาบุเลยาเด